ยู่ยาจินนาเดจิมัวชูมัวอัตลากะรีกะราจ้วยซูจาเดน้วยจาเดตันยอสินเบ๋กวยถวยป้ายอยู่ยาจินนาเดจิมัวชูมัวอัตลากะรีกะราจ้วยซูจาเด